เมนตีไม่ก้อยแต่อปินทวกฐานกวดง่ำละขวดเน่จนอดินในอปินด้วยเรียงเขาฐานก้อยแต่กะกะปีเขากระใจรับไม่ไทยปีข้ามมังนายใหญ่กันุกวนนายใหญ่ทิ้งเรียมรับไม่เละแต่ดิบมุนเน่จนเฮาเล่าไม่ก้อยริดินในอปินเขาฐานก้อยแต่มันใส่ริกวนตรงเดกะจันตุนุเวจนอดินในตูบัมไม่นี่นายบัมของเดอาเป็นราปุยเรลาตัดปุยตวงเดเมนตีลงไม่ก้อยให้ไถมาเกฐานกวนตวงเดตุนาดินเนเมนตีลงมุไลปังไกลนะทิ้งเลตาเนียงเลรับริวอจูอาเป็นดุยเรียงเขาไกทิ้งเราดินะดุยจุงกันไหนเทด้วยด้วยแต่มารังเบียกนี่ลงตัดหนุมากด้วยบาทางนี่ลงใกล้มากนะดิ้งเก่าคิดเท่านะใจได้ไม่สุดท้ายไรหนุ่มลงได้ไม่กินลอยจริงไม่ก้อยเลยกระตวนกระไม้ไทยมักปุยดุยปุยอาริวกันไม่แต่เลยอินจำกันไงลงปังด้วยปังรำบำก้อยนี่ด้วยเรลาปังไกลคิดนะด้วยบำจุงได้ปัดกันเอง

เมนจีลงไม่กวยรีลัดลู่เวกะรัมลงตาไม่กินกายไม่อาจุกวงปังเราเดรอตุนะพังเจ้าบำนี้เมนจีลงจะกินจังเล่ารวนกวยเล่าหนาวปุงกวยเบาเงาควรเรยอาทิวอลวนควรกวยเรยอินเซียนลงซีปุยควรติจูเรานะไม่กินกายนะปังบ่ไม่จะเร่งลงจะกินทิวตา